0: shopify.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทางโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลย
3: SBS Audio App ลอมีดาวน์โหลดเกียร์คุมคุณลมทฟตวมมาดบัตคิดสมอมจำรูคับ App Store ไว้คับ Google Play บินัตอักตรขบวตขุลีคุม

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over 1 million Australians who access this service each year. These concerns were echoed in the final report by the House Select Committee on Workforce Australia Employment Services.
2: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศการปฏิรูประบบจัดหางานและช่วยเหลือผู้ว่างงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีระบบใหม่นี้จะแตกต่างจากระบบเดิมและมีการสนับสนุนประชาชนผู้หางานอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
5: เป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยเลยนะครับอย่างผมนี่ก็โตมากับครอบครัวที่เข้าวัดเข้าวาตลอดเวลาครับเป็นวิถีที่คุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจครับนั่นก็เลยเป็นไอเดียในการมาทำหนังเรื่องนี้ครับ
2: เทศกาลภาพยนตร์ที่นครซิดนีย์หรือซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลในปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องเข้าร่วมนะคะและเป็นการเดินทางต่อจากเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานกับภาพยนตร์เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์โดยสมพศชิดเกศรพงษ์และครัวสาวโดยเป็นเอกรัตนเรืองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
6: รัฐบาลไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเผย3วันยอดพุ่งกว่า 6,200 ล้านบาทหัวหน้าพรรคกรีนผิดหวัง10ปีออสเตรเลียยังขาดข้อมูลผู้หญิงถูกปฏิเสธบริการช่วยเหลือรัฐนิวเซาท์เวลส์เตรียมผ่อนปรนกฎผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ขับรถได้หากผ่านเกณฑ์ใหม่ติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4มิถุนายน2569กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไทยช่วยไทยพลัส60-40หวังดึงเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากเผยแค่3วันยอดพุ่งกว่า 6,200 ล้านบาทความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมีการใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่3มิถุนายน2569มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 6,215 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว16ล้านคนเศษจากผู้ที่มีสิทธิ์กว่า26ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 800,000 กว่าร้านค้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่จะเข้ามาพลัสไปอีกเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หัวหน้าพรรคกรีนลาริซ่าวอเตอร์สแสดงความผิดหวังต่อการที่ออสเตรเลียยังไม่มีข้อมูลระดับประเทศที่ชี้ชัดว่ามีผู้หญิงจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกปฏิเสธจากการให้บริการจากหน่วยงานแนวหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงความรุนแรงทางเพศตลอดหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขอนามัยและสวัสดิการของรัฐได้พัฒนาโครงการต่างๆเพื่อวัดความต้องการในการใช้บริการและความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อไหร่โดยได้ชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบงบประมาณด้านดร.โซรันโบเลวิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานดังกล่าวกล่าวว่าโครงการนำร่องที่มีผู้ให้บริการเข้าร่วมประมาณ100แห่งยังคงดำเนินไปตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแสดงความหวังว่าหลังจากนั้นการดำเนิน

การจะมีความคืบหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นขณะที่ทางดังวอเตอร์สกล่าวว่าเธอได้ตั้งคำถามเรื่องนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วและเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบริการต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเธอกล่าวว่าดิฉันก็หวังเช่นกันว่าจะมีความคืบหน้าเร็วขึ้นเพราะแม้ว่าสิ่งที่คุณอธิบายมาทั้งหมดจะฟังดูสมเหตุสมผลแต่กระบวนการนี้ใช้เวลานานมากและรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่ขณะนี้คุณยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเกณฑ์และขอบเขตต่างๆเพื่อจะทำข้อเสนอสำหรับชุดข้อมูลดังกล่าวและเมื่อไรกันที่รัฐบาลจะทราบแน่ชัดว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนหรือบริการที่พวกเขาควรได้รับเพื่อให้รัฐบาลจะได้ตัดสินใจและหวังว่าจะตัดสินใจจัดสรรประมาณหรือความช่วยเหลือให้แก่คนเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมทิ้งท้ายกันที่มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้ขับขี่โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยคุ้มครองผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนรัฐบาลของมินเตรียมเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งระบบยกเว้นความผิดสำหรับผู้ขับขี่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีใบสั่งยาถูกต้องซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อผู้ขับขี่ราว 300,000 คนภายใต้ข้อเสนอใหม่นี้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนใช้กัญชาทางการแพทย์และมีผลตรวจสาร THC จากการตรวจข้างทางต่ำกว่า50นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรจะได้รับอนุญาตให้ขับรถต่อไปได้นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้วจะไม่ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่โดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการตรวจพบ THC เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนายมินสกล่าวว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องถือใบอนุญาตขับขี่ประเภทไม่จำกัดเงื่อนไขผ่านหลักสูตรการอบรมออนไลน์และลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์กับหน่วยงานคมนาคมของรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยเขากล่าวว่าผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการอบรมออนไลน์โดยจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากนั้นต้องเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ซึ่งจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยรวมถึงการทำความเข้าใจว่าเมื่อไหร่ควรใช้กัญชาและเมื่อไหร่ควรขับรถประการที่3พวกเขาจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์กับหน่วยงานขนส่งของรัฐนิวเซาท์เวลส์มาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐและเป็นเงินไทยได้32บาท72สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นเงินไทยได้23บาท33สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้71เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่5วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสอะดิเลดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบาร์ดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาซิดนีย์มีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4มิถุนายน2569กับกระผมวาริศหนูช่วย

ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยนะคะช่วงต่อไปค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของการปฏิรูประบบจัดหางานและช่วยเหลือผู้ว่างงานครั้งล่าสุดของออสเตรเลียค่ะเชิญติดตามรับฟังนะคะรัฐบาลออสเตรเลียประกาศปฏิรูประบบจัดหางานและช่วยเหลือผู้ว่างงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีซึ่งระบบดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ว่างงานสามารถหางานและกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างไรก็ตามแม้มาตรการปฏิรูปนี้จะมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิผู้ว่างงานบางส่วนมองว่าการคงไว้ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ผู้รับสวัสดิการต้องปฏิบัติตามรวมถึงการใช้ผู้ให้บริการจัดหางานภาคเอกชนต่อไปทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อ

0: หรือปรับภาพลักษณ์ของระบบเดิมเท่านั้นฟังรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคุณซิดนีย์แลงจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวว่านี่เป็นการปฏิรูประบบบริการจัดหางานครั้งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในรอบกว่า3ทศวรรษเธอกล่าวว่า
1: An individual level, the system has one objective: to place people in a suitable.
0: เป้าหมายของระบบใหม่ก็คือการช่วยให้ผู้หางานได้งานที่เหมาะสมและมีความหมายและระบบจัดหางานที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ควรทำหน้าที่เพียงแค่จับคู่คนกับงานเท่านั้นหากต้องสามารถให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ผู้หางานในช่วงเวลาที่ต้องการได้ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวภายใต้ระบบปัจจุบันนั้นชาวออสเตรเลียที่กำลังหางานมากกว่า1ล้านคนต้องเข้ารับบริการจากบริษัทหางานเอกชนภายใต้โครงการที่ใช้งบประมาณราว 2,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีอย่างไรก็ตามค่ะระบบดังกล่าวนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องว่าไม่เป็นธรรมและใช้มาตรการที่กดดันผู้ว่างงานมากเกินไปโดยมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการระงับเงินช่วยเหลือโดยไม่เป็นธรรมรวมถึงข้อกังวลว่าผู้ให้บริการเอกชนบางรายให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าผลลัพธ์ของผู้หางานจากรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเครือจักรภพหรือ Commonwealth Ombudsman 2ฉบับยังพบว่าการระงับเงินสวัสดิการของผู้หางานจำนวนมากมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการหางานซึ่งอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายนางริชเวิร์ธกล่าวว่าการปฏิรูปครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจว่าระบบปัจจุบันยังมีข้อบกพร่องและยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้หางานได้อย่างเต็มที่เธอกล่าวว่า
1: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over
0: ระบบในปัจจุบันนั้นยังไม่พร้อมรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้หางานกว่า1ล้านคนที่เข้ารับบริการในแต่ละปีข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของคณะกรรมการรัฐสภาที่ทบทวนโครงการ Workforce Australia เมื่อปี2023ซึ่งพบว่าการใช้แนวทางเดียวกันกับผู้หางานทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังหรืออุปสรรคในการหางานแตกต่างกันเพียงใดทำให้ผู้เข้าร่วมจำนวนมากตกหล่นจากระบบและลดประสิทธิภาพของการให้บริการจัดหางานโดยรวมรัฐมนตรีริชเวิร์ธกล่าวภายใต้การปฏิรูปครั้งนี้นั้นรัฐบาลจะนำระบบใหม่มาใช้แบบ3ระดับโดยผู้หางานจะต้องผ่านการประเมินรูปแบบใหม่เพื่อระบุอุปสรรคเฉพาะบุคคลและประเมินว่าพวกเขามีประสิทธิภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใดสำหรับกลุ่มแรกหรือ STEAM 1จะเป็นผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพียงพอและมีความพร้อมในการหางานโดยจะได้รับบริการผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักเพื่อให้สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและการสนับสนุนต่างๆได้ด้วยตนเอง
1: Compared to what's currently available, Service Stream 1 will be truly effective and an efficient way to support
0: รัฐมนตรีริชเวิร์ธกล่าวว่าเมื่อเทียบกับระบบปัจจุบันบริการสำหรับผู้หางานในกลุ่มแรกจะมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์มากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการการสนับสนุนในระดับที่ไม่มากนักส่วนกลุ่มที่2หรือ Stream 2จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้หางานเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อีกครั้ง
1: Supports under this service stream will focus on what we know works to get people into jobs like active job coaching
0: รัฐมนตรีริชเวิร์ธกล่าวว่าการช่วยเหลือผู้หางานในกลุ่มที่2จะมุ่งเน้นมาตรการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยคนได้งานจริงเช่นการให้คำปรึกษาและโคชชิ่งด้านอาชีพการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานการฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างไรก็ตามการสนับสนุนเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานของผู้หางานแต่ละคนที่เชื่อมโยงกับโอกาสการจ้างงานที่มีอยู่ในพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่รัฐมนตรีริชเวิร์ธอธิบายมาถึงกลุ่มที่3หรือ Stream 3นะคะที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่เผชิญอุปสรรคในการหางานที่ซับซ้อนมากกว่าเช่นปัญหาด้านสุขภาพความพิการภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือปัจจัยอื่นๆที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นเป็นเรื่องยากโดยจะได้รับการสนับสนุนที่เข้มข้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
1: We know many people in this service stream won't have a linear path into work
0: รัฐมนตรีริชเวิร์ธกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าผู้หางานจำนวนมากในกลุ่มนี้อาจไม่ได้มีเส้นทางกลับเข้าสู่การทำงานที่ชัดเจนหรือเป็นไปตามขั้นตอนแบบตรงไปตรงมาด้วยเหตุนี้ระบบใหม่นี้จะเปิดโอกาส

0: อาจให้ผู้หางานได้รับเวลาความยืดหยุ่นและการสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวแม้รัฐบาลจะระบุว่าระบบใหม่นั้นจะให้การสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการของผู้หางานมากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยฝ่ายที่ผลักดันการปฏิรูปสวัสดิการมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังไม่แตะปัญหาเชิงโครงสร้างที่แท้จริงเพนนีออร์แมนเพนโฆษกด้านบริการภาครัฐของพรรคออสเตรเลียนกรีนส์ระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตของผู้ที่กำลังตกงานและพึ่งพาระบบช่วยเหลือของรัฐเธอกล่าวว่า
1: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023.
0: รายงานดังกล่าวเสนอให้ย้ายบริการจัดหางานกลับมาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อกำกับดูแลระบบและลดการพึ่งพาผู้ให้บริการเอกชนที่แสวงหากำไรออแมนเพนยังแสดงความกังวลว่าบริษัทจัดหางานเอกชนบางแห่งได้รับประโยชน์ทางการเงินจากระบบที่ส่งผลกระทบต่อผู้หางานที่เปราะบางเธอยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าหากรัฐบาลไม่ยกเลิกระบบ Mutual Obligations หรือข้อกำหนดที่ผู้รับสวัสดิการต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือและไม่ดึงบริการจัดหางานกลับมาอยู่ในภาครัฐการปฏิรูปครั้งนี้ก็จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวว่ารัฐบาลได้ยอมรับข้อเสนอแนะทั้งหมดของผู้ตรวจการแผ่นดินและกำลังดำเนินมาตรการแก้ไขข้อกังวลทางกฎหมายโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและกำกับดูแลการตัดสินใจของระบบอัตโนมัติมากขึ้น
2: The type of mutual obligations will differ depending on how far someone is from the labor market. So if you were close
0: ถ้ากล่าวว่ารัฐบาลตัดสินใจคงระบบ mutual obligations ไว้แต่ปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ของผู้หางานในแต่ละกลุ่มนางริชเวิร์ธกล่าวว่าภาระหน้าที่ภายใต้ระบบ Mutual Obligations จะถูกปรับให้แตกต่างกันไปตามระดับความพร้อมของผู้หางานแต่ละคนเธออธิบายว่าผู้ที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาจถูกกำหนดให้สมัครงานในตำแหน่งที่สอดคล้องกับความสนใจและแผนการทำงานของตนเองแต่สำหรับผู้ที่ยังเผชิญอุปสรรคจำนวนมากและยังขาดทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานรัฐบาลมองว่าการบังคับให้ส่งใบสมัครงานจำนวนมากอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนั้นในกรณีดังกล่าวระบบใหม่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความพร้อมในการทำงานและสร้างศักยภาพของผู้หางานก่อนที่จะกำหนดให้เข้าสู่กระบวนการสมัครงานอย่างเต็มรูปแบบนางอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มผู้รณรงค์ด้านความยากจนยังคงไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโฆษกของ Anti Poverty Center เจคูแนนกล่าวว่าระบบการจัดหางานในปัจจุบันยังคงตั้งอยู่บนแนวคิดของการใช้บทลงโทษเพื่อผลักดันให้ผู้คนเข้าสู่การทำงานทั้งที่ระบบเศรษฐกิจโดยโครงสร้างยังคงมีผู้ว่างงานอยู่เป็นสัดส่วนหนึ่งเสมอเขามองว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ทำให้คนหางานได้ยากมากกว่าการมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมหรือข้อบกพร่องของผู้หางานแต่ละคนเขากล่าวว่า
3: What we need to see is you know to renationalize these services. Of course there were issues with the Commonwealth Employment Service but you know what is happening now is we're essentially
0: รัฐบาลควรนำบริการจัดหางานกลับมาอยู่ภายใต้การบริหารของภาครัฐอีกครั้งเขายังยอมรับอีกว่าระบบการจัดหางานของรัฐบาลในอดีตก็มีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่เขามองว่าระบบปัจจุบันนั้นทำให้เงินภาษีจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ไหลไปสู่บริษัทเอกชนแทนที่จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้หางานโดยตรงเขากล่าวว่าแนวทางที่เหมาะสมกว่าก็คือการให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินบริการดังกล่าวเองเพื่อให้มั่นใจว่าเงินสาธารณะจะถูกใช้ไปกับการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของระบบจัดหางานคูนานยังกล่าวว่าตราบใดที่รัฐบาลยังคงใช้โครงสร้างเดิมและพึ่งพาผู้ให้บริการเอกชนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นเพียงการรีแบรนด์ระบบเดิมภายใต้ชื่อใหม่เท่านั้นเขากล่าวว่า
3: I mean they have a three-tiered system under the job active system instead of stream 1 2 and 3
0: การแบ่งผู้หางานออกเป็น3กลุ่มไม่ใช่เรื่องใหม่ พราะเคยมีรูปแบบลักษณะเดียวกันมาแล้วในระบบ Job Active เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกเท่านั้นด้วยเหตุนี้คุณแนนจึงมองว่ายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีการบริการหรือแนวคิดของระบบจัดหางานที่รัฐบาลประกาศในครั้งนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณซิดนีย์แลงจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทย

0: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Day stays private and unchanged.
3: เพราะทุกคนสมควรได้รับการเข้าใจอย่างถูกต้อง
2: Because we all deserve to be understood.
3: โปรดขอล่ามที่ได้รับการรับรองจากนาติศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nati.au/interpreter
4: เปิดโลกแห่งอาหารกับ SBS Food ด้วยสูตรทำอาหารกว่า 7,000 รายการพร้อมบทความวิดีโอสอนทำอาหารและอีกมากมายจากเหล่านักชิมที่คุณชอบ sbs.com.au/food
5: June 12th, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
6: The World Cup has started.
5: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. Oh! The FIFA World Cup 2026 starts June 12th, live, free and exclusive on SBS and on demand.
7: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะวิเคราะห์โครงการไทยช่วยไทย Plus ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนหลักความเห็นประเด็นทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
8: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
7: เริ่มข่าวแรกนะคะหลายคนบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus ของรัฐบาลชุดนี้คือการต่อยอดคนละครึ่งของรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นส่วนโครงการไทยช่วยไทย Plus มีรายละเอียดอย่างไรบ้างและโครงการนี้ค่ะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหน
8: โครงการนี้เป็นมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินของรัฐบาลที่ออกมาใหม่ค่ะเพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยต่อเนื่องจากแนวคิดโครงการเดิมในอดีตอย่างโครงการคนละครึ่งที่ให้ประชาชนได้จ่ายครึ่งหนึ่งและรับจ่ายอีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้จัดทำเป็นแนวคิดใหม่ค่ะเป็นแบบร่วมจ่ายแบบ60/40รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินร่วมจ่าย60%และประชาชนจ่ายเอง40%ซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นการใช้เงินของภาครัฐในการดำเนินการโครงการนี้มูลค่าสูงถึง 170,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะระยะเวลาของโครงการนั้นเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึง30กันยายน2569นี้จำกัดวงเงินในแต่ละวันที่รัฐต้องจ่ายสูงสุดนั้นไม่เกิน200บาทต่อวันและจำกัดวงเงินรวมตลอดโครงการที่รัฐจะต้องช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือนใช้จ่ายได้ทั้งหมด4เดือนด้วยกันนั่นหมายความว่าแต่ละเดือนจะใช้จ่ายได้ครั้งละ 1,000 บาทด้วยกันสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลายเกินคาดเลยค่ะมียอดเงินสะพัดอย่างรวดเร็วและก็มีผู้ที่ใช้สิทธิในโครงการไปแล้วกว่า 63% เพียงแค่3วันแรกซึ่งพฤติกรรมการจ่ายเงินของประชาชนในรอบนี้นอกเหนือจากว่าจะนำไปใช้จ่าย

0: ร้านอาหารและซื้อสินค้าทั่วไปแล้วจุดที่เติบโตแบบก้าวกระโดดก็คือว่ามีการนำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า BTS MRT รถเมล์ขอสอมกและบขสซึ่งนั่นก็นับว่าเป็นการช่วยลดค่าครองชีพรายวันได้อย่างชัดเจนด้วยก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ซึ่งเป็น GDP โดยรวมของปี2569นะคะว่าน่าจะโตได้ถึงประมาณ 2% หลักๆมันก็มาจากการโตจากการบริโภคไม่ใช่การโตจากการส่งออกแต่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสนี้รัฐบาลออกมาแล้วมีการประเมินกันใหม่ค่ะว่าน่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ได้อย่างมากและน่าจะทำให้ GDP ในไตรมาสที่3นั้นจากเดิมที่คาดการว่าโตที่ 1.9% ก็อาจจะโตเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% ถือได้ว่ามาตรการของรัฐบาลรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจให้โตขึ้นได้ขณะที่ศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาวิเคราะห์นะคะว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นได้ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่2นี้ต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่3แล้วก็คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนราวๆ 200,000 ล้านบาทด้วยกันช่วยเพิ่ม GDP ได้ 0.2 ถึง 0.5% ค่ะ
1: แม้ในโครงการนี้นะคะจะได้รับเสียงตอบรับดีค่ะแต่ในแวดวงนักวิชาการและนักธุรกิจได้มีการวิเคราะห์โครงการนี้ออกเป็น2ด้านทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะมุมมองและทัศนะในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาให้มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะว่าโครงการนี้มีศักยภาพในการช่วยประคองเศรษฐกิจระยะสั้นได้ค่ะโดยเฉพาะในภาวะที่กำลังซื้อของประชาชนนั้นค่อนข้างจะอ่อนแรงแต่รัฐบาลเองก็จะต้องระวังนะคะรวมไปถึงจะต้องอุดช่องโหว่ของโครงการไทยช่วยภัยพลัสนี้ด้วยโดยทางดร.อธิพัฒน์นั้นมองว่าแม้ว่าร้านเล็กๆจะได้ประโยชน์ต่อโครงการนี้แต่เมื่อเจาะลึกถึงการกระจายตัวของเม็ดเงินกลับพบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป5สามารถกวาดเงินสนับสนุนจากรัฐไปได้มากกว่า 41% ของงบประมาณทั้งหมดซึ่งกลุ่มนี้มักเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็มีฐานลูกค้าเดิมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งบวกกับคุ้นชินกับระบบ e-payment อยู่แล้วดังนั้นรัฐบาลเองก็ควรจะต้องออกแบบกลไกในการใช้จ่ายนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเพื่อให้เม็ดเงินนั้นส่งตรงถึงร้านเล็กที่แท้จริงขณะเดียวกันดร.อธิพัฒน์ก็เตือนด้วยนะคะว่ารัฐบาลเองต้องยอมรับความจริงว่านี่มันคือการเยียวยาไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นหากต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงก็จะต้องใช้เครื่องมืออื่นที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการใช้จ่ายใหม่ด้วยไม่ใช่เพียงแค่การดึงเงินในอนาคตมาใช้ก่อนเท่านั้นเพราะว่าเงินที่นำมาใช้ในโครงการนี้ก็คือเงินที่รัฐบาลนั้นออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินมานั่นเองขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาระบุนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างชัดเจนค่ะสะท้อนถึงโครงการว่าสามารถกระตุ้นบรรยากาศการชักจ่ายได้จริงๆและยังสะท้อนอีกว่าเศรษฐกิจฐานรากนั้นยังต้องการแรงกระตุ้นจากภาครัฐอีกการออกมาตรการนี้ของรัฐบาลถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากและเงินนั้นลงไปสู่การซื้อขายจริงๆร้านค้ารายย่อยก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารก็เตือนค่ะว่ารัฐบาลไม่ควรประมาทกับความสำเร็จในระยะแรกนี้แต่ควรจะต่อยอดโครงการให้เกิดผลต่อเนื่องในระยะยาวด้วยโดยเฉพาะการช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถใช้เทคโนโลยีออนไลน์ได้มากขึ้นเพื่อจะเพิ่มช่องทางการค้าการขายของตนเองและโครงการในลักษณะนี้เองก็สามารถต่อยอดไปสู่การสร้าง Big Data ของประเทศได้ด้วยค่ะทางอาจารย์โอฬารมองว่าข้อมูลการใช้จ่ายมันสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนอย่างละเอียดซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตด้วยส่วนทางด้านของนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมค้าปลีกไทยมองนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นมาตรการที่มาได้ถูกจังหวะค่ะและสามารถช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในระยะสั้นได้จริงซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทแต่ว่าหากรัฐบาลขยายสิทธิให้โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมเพิ่มเติมมันอาจจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและก็ลดข้อจำกัดในการใช้สิทธิรวมถึงทำให้เม็ดเงินกระจายไปยังผู้ประกอบการ SME ไทยในวงกว้างมากกว่าเดิมด้วยเนื่องจากว่าสิน

0: ค้าจำนวนมากในโมเดิร์นเทรดนั้นก็เป็นสินค้าจากผู้ผลิต SME ไทยเช่นกันนอกจากนี้ยังเห็นว่ารัฐบาลเองควรเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยค่ะโดยเฉพาะการสร้างกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมควบคู่กับการควบคุมสินค้านำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศด้วยซึ่งมุมมองของนายนัทนั้นดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากนักวิชาการแต่ก็เป็นการพูดถึงโครงการนี้อย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: มาถึงประเด็นนายทักษิณชินวัตรค่ะได้รับการพระราชทานอภัยโทษมีรายละเอียดและมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องราชทานได้กลับตนเป็นคนดีและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวด้วยโดยเป็นไปตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนี้โดยมีเหตุผลว่าเนื่องด้วยนายทักษิณนั้นมีโทษเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับค่ะจึงนำให้จากเดิมที่นายทักษิณยังอยู่ระหว่างการพักโทษคุมประพฤติเป็นเวลา4เดือนนับตั้งแต่วันที่นายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องพ้นโทษแบบเบ็ดเสร็จบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569นายทักษิณต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เดือนต่อครั้งด้วยแต่กรณีทั้งหมดนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาในการคุมประพฤติทันทีค่ะและไม่ต้องรอให้ถึงวันพ้นโทษ9กันยายน2569นี้ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องของการอภัยโทษแล้วก็จะมีการได้รับใบบริสุทธิ์หากได้รับใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนายทักษิณเองก็จะได้รับการนัดหมายให้ประสานตัวเข้าพบกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครที่1เพื่อรับการปลดกำไร EM ออกจากตัวแล้วก็คืนสู่อิสรภาพในทันทีค่ะกรณีนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันนะคะว่าในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่จริงๆซึ่งก็เข้าเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษทันทีเนื่องด้วยโทษไม่ถึง1ปีและถือว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมายทุกประการค่ะทันทีที่มีข่าวนี้กลุ่มคนเสื้อแดงปราจีนบุรี52และเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดปราจีนบุรีก็ร่วมแสดงความยินดีเนื่องจากว่านายทักษิณนั้นได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่งผลให้พ้นจากเงื่อนไขการคุมประพฤติในทุกข้อโดยแกนนำในพื้นที่นั้นเตรียมจะนำหนังสือไปเชิญให้นายทักษิณเดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะพร้อมกับมีการนำเสนอของดีประจำถิ่นทั้งทุเรียนพื้นเมืองของเมืองปราจีนบุรีและเมนูอาหารขึ้นชื่อของทางจังหวัดด้วยนายมนเทียนลอดมาลีแกนนำคนเสื้อแดงปราจีนบุรีระบุนะคะว่าตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่ก็ยังคงรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าแนวคิดและอุดมการณ์ของกลุ่มนั้นยังคงเหมือนเดิมแล้วก็มองว่าการได้รับอิสรภาพของนายทักษิณนั้นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้สนับสนุนจำนวนมากด้วยส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเองนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็มองนะคะว่ากรณีการพ้นโทษของนายทักษิณถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากซึ่งสมาชิกพรรคและแกนนำพรรคทุกคนนั้นก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้เพราะว่านายทักษิณนั้นมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณต่อจากนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหากจะมีใครเดินทางไปพบนายทักษิณและขอคำปรึกษาต่างๆแต่มั่นใจได้ว่านายทักษิณนั้นจะไม่ยุ่งกับเรื่องของการบริหารงานของพรรคอย่างแน่นอนเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและมีกรรมการบริหารพรรคนั้นคอยขับเคลื่อนงานอยู่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่านายทักษิณนั้นหากได้รับอิสรภาพและก็ปลดกำไร EM แล้วก็จะเดินทางไปที่ดูไบในทันทีค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ

0: SBS.
1: SBS.
2: SBS.
3: SBS Radio.
4: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
7: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะตอนนี้เราก็มีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจนะคะเช่นเรื่องทำไมชาวเมลเบิร์นชอบแต่งตัวด้วยสีดำไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวกับเทศกาลภาพยนตร์ที่นครซิดนีย์นะคะในปีนี้ค่ะมีภาพยนตร์ไทย2เรื่องเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งก็คือเรื่อง9วัดสุสวรรค์โดยสมพศชิดเกษรพงษ์และเรื่องครัวสาวโดยเป็นเอกรัตนเรืองอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่102ค่ะมาเรียนรู้วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงสำหรับการจัดระเบียบชีวิตและการงานประจำวันนะคะรวมถึงการวางแผนล่วงหน้าค่ะซึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรานำเสนอเป็นตอนแรกค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
8: Learning English helps me manage things better like actually remembering to feed my cat
9: When you open your diary or calendar, what do you see? Is it filled with meetings, events, and things to do? Or is it blank, just waiting for you to add something? My name is Josipa, and at the start of this week, I told myself it was time to get organized. Everything was being so messy around me. So in this episode, we'll practice everyday English phrases that you can use when you are trying to plan ahead, stay on top of things,or get your act together. But what do these phrases actually mean? You'll have to listen to the episode to find out. First, let's hear how Alan and Claire are talking about getting organized.
10: I really need to get my act together. This week's been a mess.
11: Oh, I know. I'm planning ahead now so things don't get out of hand next week.
10: I've started setting reminders so I don't forget stuff.Hopefully it'll help me manage my time better.
11: Same here, especially with deadlines. I put it in my calendar, break big tasks into smaller steps, and tick them off as I go.
9: Wow, sounds like Alan and Claire are definitely juggling a lot. When someone says they're juggling a lot, it means they have a lot of different things to manage at the same time, and they're trying to keepeverything under control without dropping anything. For example, Alan could say,
10: I've been juggling a lot at work and at home.
9: This means he's been managing a lot of different responsibilities at the same time, both at work and at home. Now, let's hear what Alan said at the start of our dialogue.
10: I really need to get my act together.This week's been a mess.
9: I really need to get my act together. This is a common informal phrase you can use with your friends and family. We use this phrase when we realize we need to get organized, focus, and take control of things. You could also say,
11: I need

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: โดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบราภาวะขาดแคลนน้ำมันทั่วโลกกำลังส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนทางรัฐบาลมีแผนความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงแห่งชาติและขณะนี้เรากำลังอยู่ในระดับที่2การลดการใช้รถยนต์และใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยให้เรามีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับรถบรรทุกเกษตรกรและบริการอื่นๆที่จำเป็นทุกความร่วมมือล้วนมีความหมายไปที่ fuelplan.gov.au/thaiได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบรา
2: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทั้ง App Storeหรือ Google Play
3: คุณอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของเทศกาลหนังที่นครซิดนีย์นะคะหรือ Sydney Film Festival ปีนี้นะคะมีภาพยนตร์ไทย2เรื่องเข้าร่วมด้วยนะคะกับเรื่องก้าววัดสุสวรรค์โดยสมพศชิดเกศรพงษ์และเรื่องครัวสาวโดยเป็นเอกรัตนเรืองนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของสิ่งยึดเหนี่ยวเพราะความกลัวการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวและการใช้อาหารที่เป็นได้ทั้งยาและยาพิษค่ะเรื่องครัวสาวนะคะจะฉายวันที่6และ7กรกฎาคมนะคะส่วนเรื่องก้าววัดสุสวรรค์นั้นฉายวันที่5 6และ14กรกฎาคมค่ะSBS ไทยนะคะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องนี้คุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยรายงานค่ะ
4: เทศกาลภาพยนตร์ซิดนีย์หรือ Sydney Film Festival ปีนี้นะคะมีหนังไทย2เรื่องเข้าฉายค่ะเป็นการพาผู้ชมมองผ่าน2พื้นที่ที่คุ้นเคยในชีวิตคนไทยนะคะเรื่องแรกก้าววัดสู่สวรรค์โดยคุณส

0: สมภพชิดเกษรพงษ์ใช้การเดินทางไปทำบุญ9วัดของครอบครัวสำรวจศรัทธาพิธีกรรมและความกลัวการสูญเสียขณะที่อีกเรื่องหนึ่งครัวสาวของผู้กำกับเป็นเอกรัตนาเรืองพลิกภาพอาหารไทยจากความอบอุ่นและความประณีตสื่อเรื่องราวของความทรงจำบาดแผลและการทวงคืนอำนาจของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะฟังบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับทั้งสองคนกับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสมพศชิดเกษรพงษ์นะคะผู้กำกับหนังไทยเรื่อง9วัดสู่สวรรค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยากจะถามในเรื่องของหนังเรื่องนี้หน่อยนะคะถึงการที่คนไทยที่เป็นคนพุทธเนาะก็จะพูดถึงการไปวัดในสังคมไทยนะคะแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องโชคลางนะคะคุณสมพศมองความซับซ้อนนี้ยังไงคะในการที่นำมาเล่าผ่านหน้าที่ของลูกแล้วก็ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือผมมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยเลยนะครับวิถีพุทธอย่างผมนี่ก็โตมากับครอบครัวที่เข้าวัดเข้าวาตลอดเวลาค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าก็ทำบัตรทำโมระดับหนึ่งเลยครับทุกวันนี้ก็ยังเข้าวัดทำบุญกันอยู่ครับแต่คุณย่าผมเสียไปแล้วเนาะแต่ผมก็โตมาในครอบครัวที่เรียกว่าเอะเข้าวัดนะฮะโรงเรียนก็อยู่ข้างวัดตอนเช้าตอนประถมก็แบบไปทำบุญตักบาตรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวดมนต์ก่อนนอนแบบนั้นครับไปที่ไหนเดินทางไปไหนก็แวะเข้าวัดกันตลอดครับเพราะนั้นเรื่องการเข้าวัดทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับผมมากๆค่ะแล้วก็พอโตมาแบบนี้เราซับซ้อนขึ้นก็มีทำบุญ9วัดอย่างนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยก็เริ่มคิดกันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเป็นวิถีไทยที่คุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจฮะนั่นก็เลยเป็นเรียกแหละเป็นไอเดียในการมาทำหนังเรื่องนี้ครับ
0: แล้วการที่เล่าหนังไทยนะคะผ่านวัดแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยอยากให้ผู้ชมในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ซิดนีย์เนี่ยค่ะมองเห็นเรื่องนี้ยังไงคะแล้วก็อยากสืบประเทศไทยอะไรแบบไหนหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะผู้คนในซิดนีย์หรือผู้คนต่างชาติหรอกครับก็คือสำหรับผู้ชมชาวไทยด้วยแหละเนาะ
0: ค่ะ
1: คือการที่เราไปทำบุญก้าววัดไปถวายสังฆทานอย่างเงี้ยในหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นการไปถวายสังฆทานซ้ำๆกันเนาะหลายรอบในแต่ละวัดเนี่ยครับข้อหนึ่งคือมันคือการถ่ายทอดสิ่งที่สังคมเราเป็นอยู่แหละคือการที่นี่คือสิ่งที่เราทำกันเนาะแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นการตั้งคำถามด้วยแหละครับว่าเอ๊ะว่าสิ่งที่เราทำนี้มันได้ผลจริงเหรอมันนำไปสู่อะไรจริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างสมมุติในครอบครัวนี้เขาก็หวังว่าการทำบุญ9วันนี้จะช่วยเหลือคุณย่าเนาะให้คุณย่ามีอายุยืนยาวขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกึ่งๆตั้งคำถามด้วยแหละครับว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าเนา
0: ะ
1: เพราะในเรื่องก็คือมีสมาชิกครอบครัวหลายคนเดินทางไปด้วยกันมี9คนแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในครอบครัวน่าจะหลายๆครอบครัวแหละที่ว่าหลายคนก็คิดไม่เหมือนกันหลายเจเนอเรชันคิดไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีจุดยืนที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยและการที่ทุกคนมาอยู่ร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือด้วยความรักที่มีต่อย่าเนี่ยอยากช่วยเหลือย่าเนี่ยมันก็หลากหลายอ่ะผมก็คิดว่าอยากจะสื่ออะไรก็คงเป็นการพยายามสื่อสารสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมไทยนี่แหละฮะโดยผ่านการทำบุญเป็นเหมือนกับตัวแทนอย่างหนึ่งละกันของการเป็นจุดประกายให้ลองคิดว่าเราอยู่กันอย่างเงี้ยแต่ความหลากหลายมันก็มีอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเน
0: า
1: ะ
0: ขอแอบถามนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณสมพลก็พูดว่าส่วนตัวเนี่ยก็ได้ไปวัดมาตั้งแต่เด็กเรียนก็เรียนข้างๆโรงเรียนอยู่ข้างๆวัดอย่างเงี้ยค่ะมองเรื่องนี้ยังไงอะคะมองการที่เราใช้ศาสนาและพิธีกรรมเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวอะค่ะ
1: ส่วนตัวนี่คือแบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยครับคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งคำถามอะไรเนาะเพราะเราก็โตมาอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าศาสนาการสวดมนต์การทำสมาธิหรืออะไรก็ตามพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ได้ตั้งคำถามอะไรครับแต่พอเราโตขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมองในเชิงตรรกะมากขึ้นน่ะเชิงวิทยาศาสตร์อะไรมากขึ้นว่ามันช่วยเหรอได้จริงเหรอการทำบุญแล้วมันสะสมบุญได้จริงเหรอแล้วใครเป็นคนมาตามเก็บแต้มบุญว่าคอยนับให้เราหรอหรืออะไรอย่างน
0: ี้
1: เน
0: า
1: ะมันก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าถามว่าณตอนนี้คิดยังไงก็รู้สึกว่าไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้เชื่อมันมีการสะสมบุญหรือมีคนมาเก็บสะสมนับยอดให้เราแบบนั้นถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์สมมติทำอะไรที่ดีไปมันก็ได้ผลที่ดีกับชีวิตแต่ผมรู้สึกแบบนั้นแต่มันไม่ได้เป็นลักษณะว่าเป็นหนึ่งตอนหนึ่งว่าทำกรรมดีแล้วต้องได้ดีทำชั่วแล้วต้องได้ชั่วในแบบที่เป็นเหตุผลชัดเจนเหมือนกับการสะสมบุญแบบนั้นนะครับในเชิงพิธีกรรมเนี่ยผ

0: ก็รู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะต่อให้มันอาจจะไม่ได้ช่วยในแง่ที่ว่าสะสมแต้มบุญเพื่อนำไปสู่การสะสมบุญแล้วนำไปสู่อะไรได้แต่ผมเชื่อว่าพิธีกรรมมีประโยชน์ในเชิงทำให้ใจเรามันสงบขึ้นนะครับมีอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่านั่นคือเหตุผลของพิธีกรรมนะอย่างในครอบครัวนี่เขาก็เป็นเหตุผลที่เขาได้มาอยู่รวมกันเนาะทำกิจกรรมร่วมกันหรือในปัจเจกบุคคลเนี่ยผมรู้สึกว่าการสวดมนต์การทำสมาธิการมีพิธีกรรมมันช่วยให้จิตใจเรามีที่ยึดเหนี่ยวซึ่งผมว่ามีประโยชน์อยู่อันนี้คือในเชิงตรรกะทางวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำเนี่ยครับแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเมื่อเราใช้พิธีกรรมไปในเชิงที่สุดโต่งสมบูรณ์เนา
1: ะ
0: หรือว่าเชื่ออย่าง 100% หรือบางคนใช้คำว่าเป็นงมงายในเชิงไสยศาสตร์หรืออะไรในเชิงแบบนั้นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมก็อาจจะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลละมั้งว่าไปสุดทางได้แค่ไหนอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็นำไปสู่คำถามของว่าพุทธศาสนาในไทยด้วยแหละว่าเราแต่ละวัดก็ไปสุดทางไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ทีนี้อยากสอบถามในเรื่องของการเดินทางของหนังนะคะภาพยนตร์จากเทศกาลที่คานส์มาจนถึงเทศกาลภาพยนตร์ที่ซิดนีย์เนี่ยนะคะต่างชาติเนี่ยค่ะมองเรื่องการไปวัดการพิธีกรรมแล้วก็การสูญเสียเงี้ยยังไงบ้างอะคะต่างจากคนไทยไหมในเรื่องของแง่มุมที่เขามองเรื่องเนี้ยค่ะ
0: ครับก็อันนี้เพิ่งกลับมาจากคานส์สดๆร้อนๆเลยตอนนี้ยังเจ็ดเลยฮะแล้วก็มาถึงก็เลยยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ฉายในเมืองไทยเลยและไม่แน่ใจว่าคนไทยจะมองหนังเรื่องนี้ยังไงเหมือนกันแต่ก็มีคนไทยหลายบางกลุ่มที่ได้ไปดูที่คานส์เนา
1: ะ
0: ผมว่าเขาก็เก็ตหลายอย่างมากกว่าคนชมผู้ชมต่างชาติแน่แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอาเข้าจริงหนังมันก็มีความไทยๆมากๆอ่ะฮะการทำบุญ9วัดการถวายสังฆทานหรือบทสวดที่จะได้ยินในหนังเนี่ยก็เป็นบทสวดที่หลายคนไทยคุ้นเคยแน่นอนนะครับกันได้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเพราะนั้นคือคนไทยผมว่าได้เซนส์แบบนั้นแล้วจะรู้สึกผมว่ามันเหมือนกับได้กลับบ้านนะคือหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าพิธีกรรมแบบนี้ความคุ้นเคยของเราแบบนี้ไปฉายอยู่ที่คานซึ่งมีผู้ชมต่างชาติมากมายผมว่ามันก็แปลกดีเพราะว่าเอาข้อจริงรีแอคชั่นที่ได้คือค่อนข้างไปทางที่ดีมากๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาก็เห็นอย่างอื่นคนไทยจะเห็นในอีกมิตินึงแต่เขาจะเห็นอย่างอื่นแน่นอนว่าเขาก็รู้สึกมันแปลกตาเนาะเขาไม่เข้าใจว่าอย่างแม้กระทั่งการทำสังฆทานเองเนี่ยฮ
1: ะ
0: ในการที่มันมีกล่องบรรจุของต่างๆแล้วไปถวายเขาก็ไม่เคยเห็นใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือว่าการไปทำบุญ9วัดและการทำอะไรซ้ำๆว่าทำไมต้องเป็นเลข9หรืออะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นสิ่งใหม
1: ่
0: สำหรับต่างชาติอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นแน่นอนคือความเป็นสากลน่ะก็คือการที่ครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อทำอะไรบางอย่างเพื่อคนที่รักอะไรเงี้ยฮะการดูแลเอาใจใส่หรือประเด็นของถ้าในเชิงหนังก็คือการเป็นโรดมูฟวี่อะไรแบบนี้ฮะมันก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าต่างชาติเขาคุ้นเคยอะฮะต่อให้เขาเป็นคริสเป็นอิสลามหรือเป็นอะไรแต่เขาก็คุ้นเคยแหละว่าแต่ละศาสนามันมีพิธีกรร
1: ม
0: เฉพาะทางของแต่ละศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะเชื่อมโยงในลักษณะนั้นได้จนกระทั่งการพยายามต่ออายุการสูญเสียคนในครอบครัวอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องสากลแหละครับ
1: ขอสอบถามความรู้สึกนิดนึงได้ไหมคะที่ไปเทศกาลหนังที่คานส์มารู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ก็ตื่นเต้นแหละครับร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กแน่นอนดีใจเนาะที่หนังได้รับคัดเลือกไปคานเพราะว่าผมก็ทำหนังมาหลายปีก็รู้ว่ามันไม่ได้เรื่องง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นคือการที่ได้รับคัดเลือกไปนี่ก็เป็นความดีใจอย่างมากเป็นเกียรติอย่างสูงว่ากันเถอะ
1: ค่ะ
0: ตัวผมเองทำงานเป็นผู้ช่วยร่วมกับพี่เจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลมาร่วม20กว่าปีแล้ว23ปีแล้วแต่ตัวผมเองไม่เคยมาเทศกาลคานนะครับหนังพี่เจ้ยมาคานแต่ตัวผมเองไม่เคยมาเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักก็พอจะเข้าใจว่าทำไมคานส์ถึงเป็นเทศกาลสำคัญระดับโลกอย่างนี้ฮะคนมันเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็เป็นคนรักหนังทั้งในเชิงคนรักหนังคนทำธุรกิจเกี่ยวกับหนังเนาะมันมีตลาดหนังด้วยการซื้อขายหนังอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือคนในอุตสาหกรรมหนังก็มารวมตัวกันเยอะมากเราก็ตื่นเต้นที่ได้เจอพุ่งกับดังๆทั่วโลกเดินไปเดินมาอะไรคนที่เราศรัทธาชื่นชมเขาก็เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
1: ็
0: เข้าใกล้ๆแล้วก็ตื่นเต้นฮะแล้วก็ในแง่การตอบรับของหนังของผมเองผู้คนก็ตอบรับเป็นอย่างดีฮะเสียงวิจารณ์ก็ดีก็นั้นเราก็แฮปปี้แหละครับ
1: ทีนี้อยากสอบถามต่อไปนะคะในเรื่องของงานหนังจากเรื่องก่อนหน้านี้ที่เป็นงานแบบสารคดีนะคะเรื่องหมอนรถไฟหรือ Railway Sleepers เนี่ยเป็นการสังเกตสังคมไทยนะคะผ่านพื้นที่สาธารณะจนถึงเรื่องนี้ที่มาเล่าเรื่องของครอบครัวไทยในรูปแบบที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของแบบฟิกชันเนี่ยทำให้เข้าใกล้ความรู้สึกอาจจะมากกว่าเดิมไหมคะช่วยเล่าให้ฟังถึงการพัฒนาการ านหรือการเปลี่ยนมาทำงานในอีกแบบหนึ่งให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ส่วนตัวผมเองอ่ะก็ชอบทั้งหนังสารคดีแล้วก็หนังฟิกชันแบบเล่าเรื่องมีเขียนเขียนบทอะไรนี้แหละฮะก็ผมว่าคิดว่ามันก็เป็นการต่อยอดเนาะตัวผมเองถึงแม้หมอนรถไฟจะเป็นสารคดีล้วนๆจริงๆแล้วมันมีแอบกลิ่นฟิกชันอยู่ท้ายๆเรื่องเหมือนกันครับผสมนึงเป็นกึ่งไฮบริดแอบเอาฟิกชันไปหยอดๆแบบเนียนๆนิดนึงครับแต่ว่าเรื่องนี้ก้าวัดสู่สวรรค์เป็นฟิกชันเต็มตัวเป็นสิ่งที่ผมอยากลองทำแหละแล้วก็การที่ผมทำงานกับพี่เจ้ยอภิชาติพงมาเนาะผมก็มีส่วนช่วยในการดูแลการกำกับนักแสดงหรือแม้กระทั่งการแคสติ้งนักแสดงของหนังพี่เจ้ยมาเองเหมือนกันฮะเพราะนั้นคือในเชิงประสบการณ์มันก็ผมเคยทำงานกับนักแสดงทำงานกับหนังแต่งมาอยู่แล้วในการด้วยงานช่วยงานพี่เจ้ยอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่สะสมมากับการทำงานกับพี่เจ้ยมาได้ลองใช้กับตัวเองในหนังเรื่องนี้เต็มตัวครับเพราะฉะนั้นคือในแง่นึงมันก็เป็นสิ่งใหม่แต่ในแง่นึงมันก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยอยู่บ้างว่างั้นเถอะครับแต่พอมาเป็นผู้กำกับด้วยตัวเองเต็มๆมันก็ได้รู้เนาะมีความหน้าที่ความรับผิดชอบความกดดันอะไรอยู่เยอะมากเหมือนกันเพราะตอนนี้เราเป็นเฮดเราเป็นหัวเรือเนาะจากเดิมเราเป็นผู้ช่วยผู้สนับสนุนอันนี้เราต้องแบกรับความรับผิดชอบความคาดหวังอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็กดดันเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นความโชคดีที่ผมมีทีมงานรายล้อมทุกคนที่น่ารักเอาใจใส่มากๆพยายามช่วยเหลือผมเต็มที่เนาะนักแสดงทุกคนก็น่ารักมากทุ่มเทมากๆครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างมากเลยจากการทำสารคดีเพราะอย่างตอนหมอรถไฟผมก็มีแค่ผมกับผู้ช่วยอีกคนนึงตะลุยเดินทางไปทั่วประเทศไทยกันอย่างเงี้ยฮะมีแค่2คนเองอะไรเงี้ยแต่พอมาทำฟิกชันเนี่ยโหทีมงานแบบ60 70คน อะไรเงี้ยฮะแต่ละวันก็คือสเกลงานระดับต่างกันมากครับในเชิงเนื้อหามันก็เป็นการต่อยอดสำหรับผมนะอย่างหมอรถไฟมันก็เป็นการเดินทางเหมือนกันฮะ อันนี้ก็เป็นการเดินทางเหมือนกันเนาะกลุ่มคนเหมือนกันหมอรถไฟก็เป็นกลุ่มคนหลากหลายหน้าตาหลากหลายเนาะฮะเดินทางทั่วไทยเพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเป็นกลุ่มคนหลายคนครอบครัวก็9คนและมีพระมีอะไรอีกก็เป็นการเดินทางเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างกันฮะแล้วก็มีเรื่องของเวลาเนาะกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยครับการเดินทางผ่านเวลาอันนี้ก็คล้ายๆกันฮะผมก็เลยมองว่ามันเป็นการต่อยอดในลักษณะบางอย่างอยู่ครับในเชิงเนื้อหาด้วย
1: สุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ฝากถึงคนไทยอ่ะนะคะที่อาจจะไปดูหนังเรื่องนี้เราอยากฝากอะไรถึงหนังเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเทศกาลหนังที่ซิดนีย์บ้างคะ
0: ครับก็ฝากถึงคนไทยในซิดนีย์คนไทยในออสเตรเลียนะครับในมีหนังไทยมาฉายที่เทศกาลแล้วนะครับนานๆทีอยากจะชวนเชิญทุกคนให้ไปดูเอาศาสตร์เราเอาศาสตร์นำความเป็นไทยไทยบ้านเราแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยครับตอนอยู่เมืองไทยมาถึงที่นี่แล้วผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่สื่อสารใกล้ชิดกับคนดูได้แหละความเป็นครอบครัวไทยของเราความเป็นพุทธศาสนาเนาะการทำบุญได้มาสัมผัสใกล้ชิดถึงเมืองซิดนีย์จากบ้านจากแล้วก็ชวนไปเข้าโรงเพื่อรำลึกถึงความเป็นไทยกันครับ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเป็นเอกนะคะก่อนอื่นเลยขอเริ่มย้อนไปตั้งแต่สมัยมนรักทรานซิสเตอร์ตั้งแต่ไม่มีสมุยสำหรับเธอนะคะจนถึงเรื่องนี้เรื่องครัวสาวเนี่ยค่ะคุณเป็นเอกรู้สึกว่าผู้ชมออสเตรเลียเนี่ยได้มองหนังไทยเปลี่ยนไปไหมคะในช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: น่าจะเปลี่ยนนะฮะคงจะคล้ายๆกับผู้ชมในโลกตะวันตกทั้งหลายครับในรอบ20ปีที่ผ่านมาคือ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของภาพยนตร์ในเทศกาล Sydney Film Festival นะคะและเรื่องอื่นๆของเราได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ